0: ยังไปพังนำตัวสกุลไงเพะกำลังเตะจะแข่งก้อนหนามล้อลงลำงาเพะฉลองน่าสนใจไงเร่บริมาจุคำจิ้มเพะนิ่งขับไปมุ่งชวนอีเพะรีลานางานาจคริสมาลำนี้เทมุ่งชวนอีเพะอติกนาจคริสมาลามุ่งชวนอีอามีรักคำไล่ผงนี้เพะกลัวไงลำนี้กำลังเตะจะแข่งก้อนหนามล้อกินามชาในเจ็บเนี่ยมุ่งแต่จริงอยากคิวสุบกาเพะครามจีชกุนาบริมาจุคำจิ้มเพะเสพกบตมก้อนหนามดูมุ่งพิชตันตาไงเร่เตะทางกามเนี่ยมุ่งแต่จริงท่ามันจะระจาระนาเป็นไงเจนแต่บุญนิมสิงกบาเปอติ่งนางครั้งสเปกโลตนางยังก็มังคังนิเปกเรานางกบาชนมาใหญ่งานนามงสุดาไงรีมลิมัยสุขามจิมก็สอเดลซ่าสุมชีชกูแต่ตมะงามีตาเดดำเดคิมิมสุมซาชีมีตากบายรีมจ๊อแต่บุญนิมสิงก็สิงกบูมุงแต่จันตามาชราเปกขาลิมมาชนมาใหญ่เรน่าขากตานาครุงกนุนิเปติงเบนินาเป็นชนมาใหญ่งานนาอินดิพเอนเดนต์อิสเปกรีวิวออฟเดมิสซงเดมใหญ่อีกอนามงคิงคงชิมสมนิงก็นาดาวดาจิลูแรงอ้ายได้บุญนิมสิงอามาจอมุ่งเปรมชามุ่งมีคิงคงจำอติกนังชราทชกุนครูเมซอนกจิกวัลักทักก็นากลัวลูกลัวชาวไอ้ละมูกาเขาหน้านี้สมัยเทถุงเรียนดาชิดาลังนี้เทนซาสมัดไว้เจครูมุตุเอวาเซริมจอจิมพออุปูพ่องนี้ดาจารณานิ่งขับเลยกาดาวไอ้ละมูแรงอ้ายดรุมคำสมัยกุมชันยันเปียนตับก็คิงคงคุ้มงานนิ่งที่สบายตาชิครูยาชนีอินทเวดาวเลยกันมิเซตคงซาชิมลิขัดแกงคิงคอนคุ้มงาเทมลิมาจุคำเตียนไปพังนำตัวแค่นาจางานาสักเสสกันคุ้มสุดไปชานิงขับไปนิเพกรึงไงอุบดีเจมเรนรีลามันนารีงานาโมสคริชมาตันไดลำเจนูไอปัดมีน้ำมันกินแรงวันใสพังชุมชิกานิเพกจังช่วยยาละมังก็ใจก็งใสคูเร่ MCDMA ชิกานิเพกขับลำตัดไอโซราไอจูรุนปออมิวชานิยองเพกไกรเจจูกบาใสลง
1: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi.ASEAN parliamentarians for human rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May.And we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its unprecedented achievements in the M Revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives.He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition,He honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state councillor Dr. Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody.The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence and inclusive political dialogue among all parties.The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people, while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Dr. Aung San Suu Kyi from prison, but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally.

up and I'll catch up. You said they jump, we said KI, the egg out we drop. Not only these of you, didn't tell me so tired. Not only empty trouble, hopeful. And what can be? Don't cut can be sitting, learning the wind and river. Not only the way. A gentle sister job. Yoga gets on jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A battery big yala. Not a big way. Oh, I look it. With that so good people. Now, Jordan, you can be. Serious. Diverse in knowledge. Did you cargo PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเห็นอะไรนี่เรื่องพี่ดูเรื่องอะไรมาดูมึงก็มันมาดูมาดูเหตุด้วยหรือมาดูเหตุนี้หรือมาดูเหตุโดนมาด้วยเองเหตุโดนมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงชอบสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ มาลุกไปดูเอชดีเช็ดทำไมมาลุกเชื่อจุดสุดตรงนั้นจ้ามาลุกอันนั้นได้กูไปจ้ามาลุกไปดูโน้มมือเข้าไปเชื่อเราบ่

0: and not catch up. Use a digital, be so chaotic, the egg out your drug. Maro let these up we go, didn't turn me out so tired. Maro bims each other hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Maro be the real. A gentle sitter job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Missionary again, I lay. A battery big yard. Not a big one. Oh, I look it. We does a good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. Diversity manager. Did you go with PDF car? Not a big one. เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงอ่ะอัตตะเปรียบเปรียบเลยนี่เนี่ยพี่ดูเลยค่ะงาโดอีกคนมันมาเลยงาโดเนี่ยตวยอยู่งาโดเนี่ยเหนียวเลยงาโดเป็นโดมาตัวนี้เองเป็นโดมาสักครั้งได้แล้วกูเป็นจริงชะสมจิตได้มั้ยสมจิตได้มั้ยสมจิตต้องการจ้ะทีนี้เนี่ยเวลาเนี่ยค่ะ
1: มารู้เลยเตรียมให้เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจะได้ชีวิตใช่ไหมมารู้ชื่อเสียงจุดสัตว์ต้องการจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกบอก

up and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Egadri job. I don't let these up people, didn't tell me I'm so tired. Not all beauty trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely there when Landry got. Not all me the way. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A battery, big hair. Not all me the way. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางจอดเรือกุบจีบีเซียสตายเพราะสิ่งไม่ดีจ้าจีดูกากุยพีดีเอฟก้านางจอดจีดูด้วยมีตาหูกุยยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี
ကိုပြင်ချင်ချာစုံကြည့်တိုင်းမယ်စုံကြည့်တော့မယ်စုံကြည့်တော့ခံချာတနည်းငယ်ငါလေးခါငါတို့တွေတရားနဲ့တရားဖက်ပြီးမှုကြမယ်ငါတို့ကကြွေအချစ်တီချိတ်ထားမယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူဆက်တုံးခံချာငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ချမယ်မရှိတော့ဘူး

and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Yagadri job. I don't let these up here go. Didn't send me out so tired. Not a busy trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. Not a weedery. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A battery big hair. Not a weedery. โอ้ยอยู่ดิมีตาสุกุบพี่มันจะไปกุบพี่ซีเรียสไปเปิดสิ่งนั้นให้ฉันที่ทุกข์กับกูอยู่ดีอ่ะก็มาดูพี่ดูด้วยมันจะเอาหัวเย็นๆๆสั่นจริงอ่ะแต่ตัวเองก็ยังเป็นพี่ดูด้วยก็มาดูอีกคนมันมาด้วย เราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งได้แล้วก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะมาเลยเตรียมอะไรเตรียมพักอีกมั้งจ้ะมาเลยจะเอ็ดจะได้ใช้ทำไหมมาเลยชิสะจุดสุดตรงไหนจ้ะ มารู้อันนั้นได้กูได้จังมารู้ไปดูโน้มมันเป็นยังไงมาเชื่อเรา